Panzig. รบเช่นจนคลายคึกทีเดียวคุณพี่รบฝรั่งเศสศึกอินโดจีนเจ้ามอร็อกโกเอาตีนเหยีย

ไม่เท่าไรต้องข้ามทะเลไปข้ามไปรบกับเกาหลีไม่ใช่เกาหลีเกาหลีสองปีก่อนรบศึกเวียดนามจงอางศึกพยายามรบจนได้เหรียญรบดีเหรียญรบดีก่อนผมรูปหล่อละออขาวผ่องสาวเห็นเป็นต้องเหลียวมองไม่เหมือนเดี๋ยวนี้หรอกไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมโดนข้าศึกมันจับยางเหี่ยวทั่วสารพางจนแห้งฉีกแห้งฉีกแย่เลยแห้งฉีกผมโลกลจารบุรุษมันเอาครีมดึงฟันผมหลุดเลยเหลือสองซี่สองซี่จะใส่ใหม่ไม่มีเงินเพราะจนเหลือเกินจนอยู่อย่างนี้จนอยู่อย่างนี้แหละจึงบากหน้ามาของานขอนายท่านจงช่วยทีช่วยทีช่วยทหารผ่านศึกแล้วจะได้อุศลโปรดรับผมไว้สักคน